တတိပရင်ဒိုဟာဘွာတယာကန် ABTG AD မနတလောအတငပ်ဒပငါကေဒဟရီနာတလောအလာငတဲ့ဟာငလန်းနော်ပဟေဒငလန်းစရပီကူချင်းလဘဲနိဟကေနာဆယုတလောမကလာရာတလောမဟဒူယလန်းအနတလောနာဒီတမန်ညနငတလောမပရိုဂရမ်ဂါတဲ့ဒိုကနာကဒူလီယံမဟမူလီယာစရိပဒုကဘဂင်ဒါယံဒီပတဝန်အဂုံပရင်ကဒလတမ်စရဝါကတူမနာနိแต่คุยโปรแกรมอายะลังอันนามายามตกลังโออักบารังขอบเดฮานาพามิรันราชาคิตาวันนั้นแต่เล่มกันฮานามัจลิสเกสุกุรันอากามะลายนวันนั้นแต่ดาฮานาเบตงคิชันเดฮานาแต่ดาฮานาคอนเสิร์ตรายัดลาหูลังอันดาฮานาเล่มดามัจลิสเกสุกุรันเดฮานามัจลิสจามวันเต้ jadi อันนั้นเนี่ยนะลังอันนามันปลุกจิตตั้งปลุกปั่นดับลันน้ำมันเบ่ดับลันดับลันโปรแกรมอลังอันปัดไม่มันอิตามฮาวินะไม่ตามอลังเต้ตลำดัลเลสราวักปัดกูดูกระนักยังดีปัตวันอากงพริงกัดดัลเลตามสราวัก

ปันไดงิกะจริยะอายะกลายทุบาลกะตุดะหลมะอนะไดปุลัยโอนดอนมุอะกุปานุงอรัมปออรวงอาจะลายนตินวันงะสกุญะกัมรุกสาลิมันจะลายงอมันไดนมุกุปานุงอโอรัมปองายาลัยตะกาเกลียตะสยะบสายนาคุณมูตุจูตุงอลุปูวยาเกลัยตันดาลียาสกุสินังบุงกะรักับตะกะดาปุสัตกะกังกะริกายตะลุอังกัดกะรักับสะตอสกิลาตะกา

ระวังสิ่งกดมุโลดดับวงกมันมุนีวะปะสิลารุลารตดวงบุลันตงารารันดันสมะโมงันวงตะโลสิยัด